อิปตะเนรนาตาเนอะลาฮงจิงเอตอิตะซัดกันโรตะบะฮึนะเลกญะแฮดวาฟงาชาวันอิปตะเนรนาเฮเวอร์อะลาฮงจิงเอตอิตะลูยานายฮังมินิตนะเฮเวอร์กันโรตะฮาเตนะรางแคมเบลเปสักนันกอรีอันมินเฮกอัลตะเลกอร์สักนันกอรีกะชาลเตเรสเตเรซาชาวราคานิคุบาร์ตะลิติลันมานอันมินอัลตะเลกอร์นะฮาวานะจูศรีวิจัยปุรัมกิรันกะรันมินเฮกงัมชงซินดูนะจูนันกอรีตะแคมเบลเปอิปตะตาฟูลซีนอะลาฮงจิงเอตอิตมาชุตระกันโรตะบิฮินะลักญะแฮดวาฟงาชาวันอิตะเฮเวอร์ซีนอะลาฮงจิงเอตอิตะเฮเวอร์กันโรตะบิฮินะรังแคมเบลเบเฮกอันมินนะสักนันคาวรีอัลตะลากะรนะฮาวานะจูศรีวิจัยปุรัมอาสุนเงรันรันมินงัมชงเอ็มวีแคมเบลเบนังชูลิตเลนะมานอิตะตาฟูลซีนอะลาฮงจิงเอตอิตะเฮเวอร์กันโรตะบิฮินะลักญะแฮดวาฟงาชาวันอิเพเออิตะมาชุตระกันโรตะอาตัมนะรังลิตเลนะมานนะจูศรีวิจัยปุรัมอนุนุนเนมินกาตะลุนฮีอิงฮารับ